0: ที่คุยวันนี้ค่ะ
1: 241
0: in service 9662 you're clear to disregard
1: 9662 in service
0: 9662 in service